0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

กราบท่านผู้ฟังการบอกรักนี่คือการส่งความรู้สึกห่วงใยครับและความผูกพันให้ควายได้รับรู้นั่นเองครับนะป้านคำพูดป้านการกระทำหรือการใช้ใจเพื่อสร้างความอบอุ่นและก็ทำให้ความสัมพันธ์ทำให้ดีที่เคยมีนี่ครับนะจะได้แน่นแฟนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนะไอ้นี่ก็การบอกรักฝากใจครับแก็บไว้ในใจใครจะไปรู้ครับนะว่าเราคิดอะไรอยู่ครับนะครับช่วงแรกของรายการหมอการเพลงหมอความสุขไงกับถูกๆทันได้กว้างงานเพลงก้องนุ่มนาเสียงแดดช้อนแปดช้อนสุพรรณครับนะบอกรักฝากใจครับขอบคุณท่านผู้ฟังมากมากที่ติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกาพมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเชิญจอเปลี่ยนไหนหมอไปกับไกล074-81-055ครับนะขอบคุณมากมากครับวันนี้ก็ได้โทรกันเข้ามาไล่ไส้ให้กำลังใจอำนวยไวชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอบไปกับคนที่ตันรักคนที่ตันคิดถึงเริ่มกันด้วยใช่เล็กนงตาลและทีมงานมอราชพัฒน์ช่องกล้าครับนะใจที่ซ่องนี่กับพี่นกมอราชพัฒน์ใจที่สามคุณลุงยามมอราชพัฒน์ช่องกล้าเช่นเดียวกันส่วนใจที่ซี่นี่มาจากสิงห์นครคุณนงชัยครับนะใจที่ห้าอยู่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครช่องกล้าพี่นุ่นครับใจที่ออกคุณปาใจดีครับนี่ก็มาจากบ้านบางด้านคุณปาคองครับนะและสุดท้ายใช่ที่เจ็ดนะครับนะคุณปีเศร้าอยู่อำเภอสิงห์นครเช่นเดียวกันครับกราบขอบคุณถูกเสี้ยงถูกสายที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ตระหนักมอบกันเลยดีกว่าอย่าโรคกระจาถ้ากันนานเหลืองความสุขทางด้านเสียงเพลงใจลูกทุ่งครับนะคุณนองตานครับได้กำจับกำจาบอกว่าหมอไม้กับคุณพี่หน่อยจะนุ่นเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครช่องกล้าล่วงชำนาญจันผู้อาวุโสและจันผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยากว้างกันเฉลยดีกว่าครับนะงานเพลงก้องเจ้ายิ่งลูกถุงกับงานเพลงเป็นแฟนกันมั้ย

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ท่านผู้ฟังจบไปกับนะงานเพลงของกาญจนามาสิริหมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะขอบคุณหนังอีกครั้งอีกทีสำหรับคุณนองตาลมอราชพัฒน์สงฆ์ข้าฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าตั้งกันนานฟังงานเพลงกันต่อยังอยู่แต่มอราชพัฒน์สงฆ์ข้างานเพลงของนองเดียวส่วนเป็นทองครับนะปีนี้ข้อแน่แน่นำมาจากพี่นกมอราชพัฒน์สงฆ์ข้าครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

0: ว่ามีขี้ลิงที่ยึดถือไว้กล่องนึง
1: อ้าวไปยึดถือขี้ลิงไว้มันไม่เหม็นหรือไง
0: ไม่ใช่นี่มังขี้ลิงที่ใช้ปลูกผึกผักลาย
1: อ๋อมีที่ดินอยู่แปลงนึง
0: ใช่ที่แรกนะว่าลองปลูกมังสำปะหลังนะมังก็ไม่ได้ผงปลูกปอมังก็ไม่ได้ผงปลูกถั่วลิสงมังก็ไม่ดีปีนี้อ้วแม่ลูกจะปลูกอะไรอะไร
1: แปะเดี๋ยวผมว่าไอ้เรื่องการปลูกพืชผักต่างๆเนี่ยควรไปปรึกษาเกษตรอำเภอเขาสิมันไม่เกี่ยวกับงานของผมนะ
0: เกี่ยวสิก็ที่ลิงของอ้วถูกบุกรุกเนี่ย
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกแต่แรกว่าถูกบุกรุกมัวไปพูดอ้อมค้อมอยู่ได้ฮู้

0: ใครเป็นผู้บุกรุกล่ะ
1: นางลิ่งจี่ครับ
0: เขาบุกรุกยังไง
1: ก็ต้องแลกอ้วปลูกถั่วลิสงไว้นะเรียกมันก็ถ่ายถั่วอ้วทิ้งแล้วเอาปอของมันมาปลูกในที่ของอ้ว
0: เอาล่ะตกลงวันจันทร์ผมจะไปดูให้แล้วเอาหมายนัดนี้ไปให้นางลิ่งจี่เพื่อไประวังแนวเขตด้วยนะรู้จักบ้านเขาหรือเปล่าว่าอยู่ที่ไหนอะ
1: ลูกครับมันก็อยู่บ้านหลังเลียวกับอ้วนางแหละครับ
0: เป็นญาติกันเลย
1: ไม่ใช่อยากเกียกอะไรหรอกมันก็เมียอ้วนางแ
0: หละอ๋อนี่เมียบุกรุกที่ผัวเหรองั้นลือไปตกลงกับเมียหรือก่อนไป
1: ฮะฮะ

ผิงไฟใต้ฟ้าหนาวที่ผ่านจบไปนั้นก็เป็นผลงานของหนังน้องเดี่ยวหรือหนังน้องเดี่ยวนะครับที่สอสมิงไพรขอเข้ามาเป็นเพลงที่สองหนังน้องเดี่ยวนี่กำลังดังอยู่ในโลกโซเชียลแต่ก็เพลาเพลากันแล้วนะครับสำหรับคู่กัดคู่แข่งของนักร้องรุ่นน้ารุ่นอาก็คือยอดลูกทุ่งซูเปอร์เอกชัยศรีวิชัยก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมาก็จัดกันให้จัดกันไปนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่ได้เปิดรับฟังกันไปนั้นนะก็ขอขอบคุณนะก็เป็นเรื่องราวของยอดลูกทุ่งเมืองใต้ล่ะนะน่าจะเพลาๆกันลงได้บ้างแล้วเพราะเอกชัยนั้นแหมเรียกว่าอยู่ในวงการกันมาเป็นรุ่นครูเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็มีบางช่วงบางตอนที่ได้เขวไปเขวมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าท่านที่เคยติดตามนี่เขาเดินย่ำตอกหางานร้องเพลงกันอยู่ที่ฝั่งทนถนนจรัญสนิทวงสมัยร้านอาหารวาเลนติโนในยุคแรกๆนั้นนะครับ32 33 33ปีได้แล้วนะฮะนั่นก็เป็นตำนานเช่นเดียวกันนะก็เรียกว่าคนนครด้วยกันล่ะหนักนิดเบาหน่อยก็น่าจะอภัยกันได้นะครับนะเรียกว่าเป็นกัดไม่ปล่อยกันมันก็ไม่ได้ดีอะไรเกิดขึ้นนะครับนอกจากจะชำแหละให้ชาวบ้านร้านตลาดก็เห็นเป็นที่สะใจเรื่องทางเพศนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของดารานักร้องลูกซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยอย่างพี่เบิร์ดนี่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็ยอมรับกันในเรื่องราวของทางเพศกันแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีไม่เหมือนชาวบ้านพรสวรรค์เขาก็ไปกันได้ไกลนะครับเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะยุติลงกันด้วยดีนะเพราะว่าในอดีตนั้นก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นผลงานผิงไฟใต้ฟ้าหนาวส่วนทางด้านของเพลงแรกที่เข้ามาสู่รายการก็คือเพลงไม่ลืมอีสานลูกทุ่งพลังโสมโรมศรีธรรมราชเพลงนี้คงจะอยู่ในช่วงที่สุรพลสุภเจริญราชาเพลงลูกทุ่งเสียชีวิตใหม่ๆศรีนวลสุภเจริญนะครับควบคุมวงดนตรีกันอยู่นะครับไม่ลืมอีสานทำนองอาจารย์พงศักดิ์จันทลูกขาศิลปิน

3ก็มาโด่งดังกันจนกระทั่งได้รับความนิยมนะครับ2540หลวงพ่อทวดเหยียบใจหลวงปู่ทวดเหยียบใจเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปช่วงนี้สงขลาคลึกคักคลึกคลื้นตื่นตัวตื่นกันเพราะว่ามีคณะรัฐมนตรีนี่เขาก็มาเปิดประชุมคณะรัฐมนตรีหอประชุมนานาชาติหาดใหญ่นะครับก็มาเยี่ยมชมเล็กมาต่อยอดพัฒนานะครับมากันหลายที่ไม่ว่าจะเป็นสะพานเชื่อมแล้วระโนดกับสงขลาเกาะใหญ่และก็ที่ทางด้านของกระบี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะก็เรียกว่าสงขลาก็คึกคักกันในช่วงนี้ทั้งนักข่าวทั้งสสทั้งคนที่ไปต้อนรับต่างๆนะบางคนบอกว่าแหมไปทำสะพานเชื่อมตั้ง7กิโลที่พัทลุงแหมอีสะพานเชื่อมระหว่างเขาแดงกับทางท่าแพนะทำให้ดูโมงก็ดีนะครับก็เรียกว่ารอกันมานานแล้วต้องข้ามแพคนโดยสารเป็นเกือบพันคนแต่ละเที่ยวแต่ละเช้านะครับทั้งวันนี่นะวนเวียนกันนะก็รถติดแพก็มีเสียงบ่นเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันมากมายทีเดียวสำหรับกรณีถ้าแพเสียขึ้นมานี่นะครับบางทีแพไม่เสียก็ติดยาวกันมาเรื่อยนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเราก็ว่ากันต่อครับในด้านของการรักเพลงเก่าคุณส่งเพลงเข้ามาทาง0843002556 0943563991นะครับสำหรับทางด้านของ0843002556นะครับ0943563991ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาร์เซอร์วิสเหมือนเดิมเจ้าเก่าแล้วก็มาที่รุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์นะครับสำหรับเพลงที่คุณขอมาตั้งกันอยู่ตรงนี้ใต้เงาโศกโศกซ้ำรอยสุขีเถิดที่รักอัดอั้นตันใจแล้วก็ไปกับบ้านปลายนาพร้อมทั้งสิงห์นครส่งใจเจ้าชู้หนุ่มพเนจรบรรจบลุงบรรจบใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เหรอแล้วได้ดูกันให้นะครับมีแน่นอนครับชัวร์ๆสำหรับเรื่องราวของทางด้านเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้เกาะยอส่งมาฟังกับเพลงของไพวันลูกเพชรนะครับในวงดนตรีครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับสำหรับทางด้านของอาจารย์ไปทูลไก่แก้วเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองใต้เงาโศกและเรียบเรียงเสียงประสานโดยมือขวาของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับที่ลิ้นแอคคอร์เดียนอยู่ข้างตัวครูสุรพลในยุคกลางมาถึงยุคท้ายๆนั่นคืออาจารย์จิตรกรบัวเนียมนักแอคคอร์เดียนจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาฟังเพลงซึ้งๆโดยเฉพาะเครื่องเป่าโดดเด่นลอยมาแต่ไกลในเพลงใต้เงาโศก

ก็เป็นผลงานของครูลบุรีรัตน์วิเชียรกำเจริญนะก็เป็นผู้ประพันธ์ให้พนมนพพรเป็นผู้ขับร้องขณะอยู่วงดนตรีกองจุฬารัตน์นะครับซึ่งช่วงนั้นก็มีการขัดแย้งกันระหว่างนักร้องในวงด้วยกันระหว่างทีมของหัวหน้าวงดนตรีอาจารย์มงคลอมตยกุลแล้วก็ทางด้านของครูพรพิรมบุญสมอยุธยานะครับก็มีเพลงกันหลายเพลงที่ว่ากันนะฮะจนกระทั่งมาถึงเพลงนี้อัดอั้นตันใจเป็นบทสรุปละของเหตุการณ์ความขัดแย้งภายในวงดนตรีจุฬารัตน์ลูกทุ่งระดับตำนานของไทยนะและก็ครูวิเชียรคำเจริญก็ใช้นามแฝงว่ากนกเกียรติการเป็นผู้เขียนให้เพื่อที่จะได้เคลียร์และก็เรียกว่าเป็นผู้แต่งทำนองนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงอัดอั้นตันใจให้พนมนพพรนักร้องรุ่นน้องล่าสุดของวงจุฬารัตน์ในยุคนั้นนะครับท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกด้านไม่ว่าจะจับอะไรได้ผลงานและก็ได้เงินได้ทองไหลมาเทมาทีเดียวสำหรับชีวิตช่วงแรกนั้นก็เป็นผู้ที่ประกอบเวทีอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์เป็นผู้เก็บตัวกระทั่งหลายปีนะครับกว่าจะได้ขึ้นร้องเพลงเขาก็ไม่ท้อนอกจากนั้นในวงจุฬารัตน์ก็ให้ความเมตตานะครับเมื่อประสบความสำเร็จจากวงจุฬารัตน์โดยเฉพาะเพลงลาสาวแม่กลองแล้วก็ยังมาร้องเพลงในแนวอีสานหลายเพลงทีเดียวนะครับในแนวอีสานเซิงสวิงในแนวนั้นน่ะแล้วก็มาอยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยนะครับจากภาพยนตร์ไทยก็กลายมาเป็นผู้นำของค่ายนพพรโปรโมชั่นนะครับเป็นประธานล่าสุดก็เสียชีวิตนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวความเป็นมาให้ท่านได้ฟังได้รับฟังหลังจากฟังเพลงอัดอั้นตันใจกันไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับในเพลงเก่าเราชอบนะมามอบกันให้นะครับมาล่วงมา33นาทีต้องขอบคุณไปที่ผู้สนับสนุนรายการก่อนที่จะฟังตำนานวัดป่าขาดกันต่อไปสำหรับเรื่องราวของ VR Radio 88.75 และก็ร้านสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ร่วมกับรุ่งเรืองอรยนรงไม้พนาพันธ์นะครับมาที่ร้านสมหมายคาสวิทบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้นะครับระบบไฟฟ้าในรถยนต์หรือว่าจะเป็นในชิ้นส่วนของช่วงล่างการันตีกันได้กับรถยนต์สมหมายอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานสมัยค่ะสวิตลุ่งเรืองและยนต์โรงไม้พนาพันธ์นะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถาม0624565556สมัยค่ะสวิตบางด่านสงขลามาร้านลุ่งเรืองและยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์จกอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็บริการกันอยู่ที่ถนนการจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับไปที่อำเภอสิงหนครกับวัดป่าขาดวัดเก่าแก่300กว่าปีนะครับตั้งแต่พุทธศักราช 2,200 สร้างสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชริมฝั่งทะเลสาบสงขลาก็เป็นแหล่งที่เจริญขึ้นก่อนนะครับในการสัญจรทางน้ำต่างๆนะวัดป่าขาดก็เช่นเดียวกันนะครับมีเจ้าอาวาสมากมายจนลุล่วงมาถึงพระอาจารย์คงอาจารย์เจ้าอาวาสวัดป่าขาดนะเหรียญพระเครื่องคงหน้าคงหลังนี่แหละและก็จะให้ทางด้านของนายหนังก็คือหนังชนะลูกหนังชวนเชี่ยวชาญตระกูลชอช้างหนังชวนหนังเชย
หนังชนะนะฮะก็มาฟังแหล่วัดปากหาดจุดนี้มาจากบ้านปลายนาสิงห์นครสงขลา

ก็เป็นเพลงฟังสบายสบายบรรยากาศครับชวนน้องทำบุญก็ฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 มาจริงท่วงท้ายๆกันแล้วนะครับต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการจากสมัยคาสวิตลุงเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลากันบ้างนะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการส่งถึงที่สินค้าของโรงไม้พนาพันธ์นะครับ0743111725 0743114357นะครับเย็นย่ำยามสนธยาหน้าฟ้าก็เรียกว่าใกล้ค่ำเราก็อยู่กันไปจนถึง1ทุ่มนู่นแหละครับโดยประมาณละสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 เข้ามาอีก2สายนะครับก็คงจะส่งท้ายกับชั่วโมงแรกกับบรรจบเจริญพรตามคำขอของหมู่3สถิงหม้อสิงห์นครหลวงกล่อมก็บอกว่าใจเจ้าชู้และก็หนุ่มพระเดชรหนุ่มพระเดชรก็คงจะเป็นต้นชั่วโมงที่2นะครับและก็อีกสายหนึ่งมาจากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลารอบเหมาของสังทองสีใสสุรชัยสมบัติเจริญนะครับ3ผู้นานเพลงนิ่งหน่องโทนและฝนตกรถติดนะคุณฟังก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอเข้ามาให้ฟังสักหนึ่งเพลงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเคารพธงชาติในช่วง6โมงเย็นนะครับตรงใจลงกันแล้วก็มาชั่วโมงที่2รอกันอยู่บรรจบเจริญพรใจเจ้าชู้ลุงบรรจบนี่เคยสัมภาษณ์สดในรายการลูกทุ่งของสมิลาเรดิโอกันเมื่อสักปี2550กว่า4950มาจากจังหวัดชลบุรีครับเป็นเพื่อนกบุปผาสายชนคณะรำวงสอดาราศิลป์นะครับเมืองชนนั้นมีคณะดาราน้อยดาราศิลป์ส่วนที่เราได้ยินเมืองใต้ก็คือกำแพงศิลป์นะครับก็อยู่นครหรือหัวไซเนี่ยแต่สอดาราศิลป์นี่ก็มีเหลี่ยมดาราน้อยนพพรพนมนพพรก็อยู่ด้วยนะครับลุงบรรจบนี่ก็เป็นนักร้องที่มาอยู่กับวงดนตรีของครูศรีไพรใจพระกันก่อนนะครับก็คือวงดนตรีกระดิ่งทองโดยปุปาสายชนนะออกจากวงดนตรีจุฬารัตน์ก็มาอยู่กินฉันสามีภรรยากับศรีไพรนะก็ชวนคนบ้านเดียวกันนะครับปุ๊บป้าก็ชวนทางด้านของบรรจบเจียวเล้งนะครับบรรจบใจพระนี่แหละนะครับก็เรียกว่าเงาเสียงของครูสุรพลโดยแท้นะครับหลังจากครูสุรพลเสียชีวิตคุณพ่อของครูสุรพลก็ดำริจะสร้างหนังก็เลยให้ลุงบรรจบเป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่องสุรพลลูกพ่อโด่งดังมากกับหนังเรื่องนี้แหละนะครับแต่เพลงที่สร้างชื่อเสียงยาเดินโชว์หรือว่าภาษาญี่ปุ่นรันโจสของครูสุรินทร์ภาคสิริเป็นเพลงแรกนะครับยักษ์สาวลำชีก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยนะฮะมีหลายเพลงนะครับตามที่คุณขอมาจัดให้เลยดีกว่าครับสำหรับเพลงหนุ่มพเนจรกันก่อนไหมเอาใจเจ้าชู้ดีกว่าครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่

ขอบคุณไปยังหมู่3สถิงหม้อสิงหนครสงขลานะครับในชั่วโมงที่2เริ่มต้นกันย้อนกันกับสีไพรใจพระวงดนตรีสีไพรใจพระแต่บรรจบใจพระนั้นก็เป็นผู้ที่เข้ามาร่วมงานตามคำชวนของบุพพาสายชนนะครับบรรจบเจริญพรหรือบรรจบใจพระเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในซอยบุพพาสวรรค์เป็นท่านแรกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตำนานแห่งซอยวงที่ลูกทุ่งในเพลงเก่าเราชอบนะครับก็เรียกว่าไม่มีเนื้อเหรอแต่เขาบอกว่าไม่มีเนื้อเดี๋ยวจะเปิดให้ใหม่นะครับจะเปิดให้ใหม่เอาเป็นว่าเราไม่มีเนื้อร้องเดี๋ยวเราจะเปิดให้ใหม่แต่ตรงนี้ก็ขอเกริ่นกันหน่อยนะครับสำหรับทางด้านของบรรจบเจริญพรนั้นก็เป็นนักร้องที่เป็นตำนานของวงดนตรีของเขาล่ะก็คือวงดนตรีของสีไพรใจพระนะครับกับบุพพาสายชนนั้นเป็นเพื่อนกันร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องสุรพลลูกพ่อและโยงกระดิ่งทองจากนั้นก็มีหานแสดงต่อเนื่องนะครับชาติลำชีมนลักลูกทุ่งมนลักทุ่งนี้ก็เป็นหนังใหญ่นะครับก็ขับร้องในเพลงหนุ่มปฏิจรในหนังเรื่องฮักในหนังเรื่องชาติลำชีซึ่งก็มีเพลงฮักสาวลำชีอยู่ด้วยรักร้าวหนาวลมนี่ก็เป็นเพลงที่น่าฟังนะครับสำหรับเรื่องราวของลุงบรรจบอยู่ซอยบุพพาสวรรค์เป็นคนแรกทีเดียวนะครับนะก็ยาเดินโชว์นั้นปี2011คุณสุริครูสุรินทร์ภาคสิรินี่เป็นผู้ประพันธ์สุรพลคนกล่อมโลกประกอบภาพยนตร์เรื่องสุรพลลูกพ่อนะก็เรียกว่ามีผลงานในยุคหลังๆสุดนี่ก็มนเพลงลูกทุ่ง FM 2545เสียชีวิตกันเมื่อปี59นะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันใหม่ดีกว่านะครับจะได้มีเนื้อเพลงเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าไม่มีเนื้อมีแต่ดนตรีเอาละฮะนะไม่มีเนื้อมีน้ำแต่เราก็ก้าวล้ำไม้คุณผู้ฟังได้ฟังกันมา

ก็เป็นเพลงเก่ายุคแรกๆของสังทองสีใสหลังจากนิ่งน่องและอกอุ่นนะครับโด่งดังกันมากมายในยุคนั้นโดยเฉพาะอกอุ่นนั้นก็เป็นเพลงแรกที่หัวหน้ามงแห่งวงดนตรีจุฬารัตน์เป็นผู้ประพันธ์ให้คนหน้าผีจากสุพรรณบุรีนี่มาดนตรีพิธีกรมาขออยู่วงดนตรีจุฬารัตน์นะครับหัวหน้าก็เมตตาอยู่แล้วก็นิสัยดีนะครับเรียกว่าช่วยเหลือทุกด้านทุกอย่างพี่รุ่นพี่ก็ดีใจใจดีด้วยแล้วก็แต่งเพลงให้มากมายทางชายเมืองสิงห์อาจารย์สุชาติเทียนทองนี่นะนิ่งน่องนี่นะฮะเมื่อสักครู่นี้และก็โทนมาช่วงที่เขาโด่งดังกับภาพยนตร์ไทยคู่กับชัยยาสุเรียนนะสำหรับเรื่องโทนนั้นก็เป็นร่วมแสดงหนังเรื่องแรกของสังทองสีใสในบทของตัวตลกตามพระเด็กวัดอย่างไอ้โทนมันก็มีหัวใจที่จะไขว่คว้าหญิงคนรักเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านของภาพยนตร์เฮิร์ทล้านในยุคนั้นของเปียกโปสเตอร์สิ่งถ่ายทำในระบบที่เรียกว่ามาตรฐาน70มมในยุคนั้นนะครับนะก็ได้ระดับหนึ่งสำหรับเพลงที่คุณขอเข้ามาอย่างติดค้างฝนตกรถติดของสุรชัยสมบัติเจริญนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 จากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายค่าสวิตเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้นะครับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและช่วงล่างการันตีกันได้ครับสมหมายค่าสวิตบางนานสงขลาซ่อมได้สบายมากปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถาม0624565556อยู่ใกล้ๆกับ7-Eleven บ้านบางดานร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องเส้นกลองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา081357 4245ทายาทครูสุรพลคนที่2นะครับนั่นคือสุรชัยสมบัติเจริญก็เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตนะในการผลักดันของแฟนเพลงและสุนแม่ศรีนวลสมบัติเจริญก็เรียกว่าแม่จะเรียนเมืองนอกเมืองนานครับมหาวิทยาลัยที่ไหนอยู่เรียกว่าไปจบปริญญาตรีด้วยปริญญาโทก็มีนะครับสำหรับสุรชัยสมบัติเจริญนะฮะก็ได้พี่เลี้ยงอย่างดีคือชาตรีศรีชนนะครับเขียนฝนตกรถติดให้นี่เนี่ยฮะเป็นผู้ฝึกลองฝึกเพลงให้สามอนคนสวยเทพธิดาเทวีตุ๊กตาใจดำนะและยังมีนายห้างประจวบจำปาทองเป็นผู้สนับสนุนนะฮะแสดงภาพยนตร์ก็มีมากมายทีเดียวนะครับนะปัจจุบันนี้ก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพร้อมกับภรรยาคนใหม่เอาละครับมาฟังเพลงเก่าฝนตกรถติดจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาครับ

เอาเอื้องเมืองเหนือก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เมืองมนต์สมบัติเจริญนะครับร้องในยุคแรกๆที่ไปทัศนาเมืองเหนือก็ส่วนเพลงแรกๆของจรูญสุขลักษ์หรือว่าเมืองมนต์สมบัติเจริญนั้นก็คงจะเป็นกลับเถิดเรียมจ๋านะครับก็เรียกว่าน้ำเสียงคล้ายๆกับครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับเลยก็อนุญาตครูก็เลยอนุญาตให้ใช้สมบัติเจริญด้วยก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องที่สนิทสนมกับตระกูลของครูสุรพลเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยครับรวมได้32ปีเมื่อปีพุทธศักราช2513นะก็เรียกว่าเป็นต้นแบบของสอนเพชรสอนสุพรรณบนลักขวัญโพไทยสำหรับล่องเสียงของเมืองมนต์สมบัติเจริญนี่นะก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับสำหรับคุณที่ขอเพลงเข้ามาบอกว่ามอบไปกับทางริมคลองสำโรงและก็บ้านปลายนาด้วยนะก็อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับ VR Radio 88.75ในเพลงเก่าเราชอบของชั่วโมงที่สองเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งฟังกันไปจนถึงหนึ่งทุ่มโดยประมาณนะครับเรียกว่าเป็นเพลงย้อนยุคกันสำหรับรายการนี้มีประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังนะครับเอื้อเฟื้อกันโดยสมัยคาสวิตลุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์หินทรายก่อสร้างนะครับบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357ฟังยนต์รักสลักใจปะทะกับสายันสัญญากันบ้างนะครับสำหรับเพลงที่ชื่อว่าอีสานที่รักเพลงที่2 15ที่ข้าแพ้ของสายันสัญญาเรียกว่าเป็น2นักร้องที่เป็นลูกศิษย์ของครูชลธีทานทองนะครับทั้งเสือทั้งสิงห์อยู่ถ้ำเดียวกันก็เมินหมางกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะเดี๋ยวให้ฟังสิงจากพิจิตรแล้วก็มาเสือเพ่นที่สุพรรณบุรีนะครับสายันนิสักเสือเพ่นที่หน้าอกและก็เป็นตำนานทั้งสองนักร้องยอดนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่อง

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
4: ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พนาพันธ์ในด้านของเพลงเก่าเราชอบก็มาถึงปลายท้ายกันแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ยอดรักสลักใจก็ลาร้านข้าวต้มไปนอนรอน้องกันไม่ไหวนะสมัยก่อนนี่กว่าร้านอาหารจะเลิกหรือคาเฟ่จะสั่งลาก็ยังไงสั่งข้าวต้มมากินกันก่อนนะครับเนี่ยขนาดไม่ทราบว่าจะเป็นมื้อที่4ที่5กันแล้วเพราะว่ามันย่ำรุ่งแล้วสมัยก่อนพระบิณฑบาตนี่คาเฟ่ก็ยังเปิดกันอยู่นะมันต่างกับสมัยนี้ที่เรียกว่าเป็น เรื่องราวของสถานบันเทิงให้ฟังยอดรักสลักใจ2สายัน1เพราะฉะนั้นก็ต้องให้สายันอีก1เป็น2ต่อ2นะครับสำหรับทางด้านของศิษย์อาจารย์ชลธีทานทองสิ่งที่แม่ให้มา